แห้งกลางวะพอเลี้ยลักลักลี่ลักกลางลกลักนี้เค็งกลางแห้วเรนเฮ้อ